0: อาเทียนาลูกเขาเป็นไรเวอ้าเทเลอาเทียนาลูกเขาเป็นไรเวไอ้มานอมานออา
1: บ้านเนี่ยนี่ตอนนี้เสวิกินเลยมุทเทเดชียาวิกินยาวิโกกินยาวันี่ฮะอันฮาลูกสวยละก้มว่ากันก็จะมาหน้ากันโอ้มากะมอเรกันละมอเรกันละซิมกูรัชกว่าเรนซิมกูมินุทช์มันพี่อะมันคุ้มเลยพ่อมาโยมาลูกมอนี่อะคุ้มันดันดีไฮยาคุ้มฮะมรุกนักมรเลยคาร์ลเอวิฮิวัตโตเอโมฮามโมฮามรุกูนี่อาปียานี่มรเลยคาร์ลมิตรคุสัพมามรุกว่าเรดิเฮวัตเวานิโอมุคัลเล่นมุเรเชเล่เดวมุสิมวานิโอทอตันราฟาเอลเอพ่อมาโยมาลูกมาคุปโอเซนตราเล่มุชวาริกิฮิฮะฮะอะชุนักอพียาสปิริตฮาเลวันเล่เวเดฟัสกรูเวต้ามาซัมบะฮ์อะชุนักอวิฮิฮะอะโนเวฮ์อีเวอีเวอคัลกิเวฮะกาวนิวานมุฮิงเวฮะจูada kwenye wa musiyala. Na mwari nywene ya kelemoni. Na ni nywene ya kelemoni. Ekumi yare mwikalilaro. Mrechele were mwikalilaro. Wibu anana. Miruku sehe muna vahanyoma amu avano. Mwudidelele mwihahirele na mwihigwaka. Mwani hikuwa na hada wibu. Fashwa vore na mwihigwaka. Na mwihichariaka. Masi mwatitelele. Mwani hikuwa na hada wa urianane. Na mwihiriana kehichu na kuchariha. Nihiku simpaju waya. Anahada wye. Kwara nana leliwa. Ramukalaichu. Yale yo hiwa. Yale yo hichari ha. Bundia washa lopama. Nachima keda. Iwara. Tanun. Mitalama kuma tanun.